0: สำคัญที่ว่า
1: ชิงลักเดียวหาหาปอกขยำ
0: ใครว่าหาลักเตื้อบอกนะคะนี่มันเป็นดิจังใครบ้างหาจ้างอย่าง
2: ระวังเนอะชิงจะโดนลูกกุ้ยน

0: มุยตะลุยเอาคิงจนตาย
1: เอาที่ดีกว่าเอาปากันไปพอนางบอก
0: กูเรื่องเดียวคือกันฟังฟังกูเรื่องหนังเตื่องมาสิหายกันตาย

0: คุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังตีฮักทั้งหลายครับมาป้ากับรายการบ้านเฮามันเน็ตกับ CM77.com นะครับวันนี้ผมกระทำน้อยดำเนินรายการเด้อนะครับต่อตั้งแต่เวลาบ่ายโมงจนถึงเวลาบ่ายสองโมง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุส่งเสริมพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินนะครับก็วันนี้ป้ากันแห่งวันหนึ่งเนาะนะครับต่อทักทายกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้หายหน้าหายตาไปบ่ได้อู้เอ่ยกันตังวิทยุนะครับเปิดเพลงกันฟังเพลงกันนอกห้องก็ฟังรายการต่างๆนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็กำลังปรับปรุงสถานีเนอะนะครับเพราะว่าทางคอมพิวเตอร์นะครับก็กำลังปรับปรุงอยู่นะครับยังใช้บัตรได้เต็มที่นะครับก็ต้องขอสุมาอภัยตัวแล้วกันนะครับที่ฟังเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับแต่ตอนนี้ก็มาฟังอย่างนั้นก็ลองฟังกันพอแล้วกันเนาะนะครับในการวันนี้นะครับ
0: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

ท่านสาธุชนทั้งหลายปาฐกถาต่อไปนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องศาสนาหรือธรรมะกับสังคมซึ่งเฮามักจะถูกคนที่บ่เข้าใจเรื่องศาสนาโจมตีกันบ่อยๆว่าศาสนานั้นบ่ช่วยสังคมศาสนามอมเมาประชาชนหรือศาสนาทำลายเศรษฐกิจหมู่นี้เป็นต้นเนี่ยคือสังคมไทยเฮาที่นับถือพุทธศาสนามาเป็นเวลาเมื่อนานแล้วมีความเข้าใจผิดในเรื่องนี้แม้นั้นในฐานะที่อาตมาเป็นผู้เผยแพร่สัจธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ตามอัตภาพตามความรู้น้อยๆของตนอยากจะให้บรรยายท่านทั้งหลายได้ฟังคำว่าสังคมหมายถึงการร่วมตัวการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นคณะหลายๆบ้านมารวมกันเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดอันนี้ของว่าสังคมภายในหมู่บ้านศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนคำสั่งคือศีลคำสอนคือธรรมรวมตั้งสองอย่างนี้ของว่าศาสนาแปลว่าศีลธรรมนี่ท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าศีลธรรมนั้นช่วยสังคมได้จะได้มีบทบาทต่อสังคมอย่างไรเนี่ยจึงอยากให้ท่านทั้งหลายได้ทราบคนเราส่วนมากนั้นมีความเข้าใจเรื่องนี้จึงคิดไปว่าศาสนาก็คือวัดศาสนาก็คือพระสงฆ์องค์พระเจ้าศาสนาคือกุฏิวิหารเหล่านี้เป็นต้นจึงค่อยเคกันไปจึงเป็นเหตุให้คนมองในศาสนาในแง่ร้ายเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเขาก็ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้ชัดแจ้งมีความเข้าใจน้อยเกินไปนะมันเป็นความผิดพลาดของสังคมเราเวลาฟังพระเทศนี่ชอบเงารับกันการเทศเข้าได้เข้าเงารับถ้าฟังอย่างอื่นนี่ก็ตาเป่งตาแจ้งขึ้นไปเนี่ยคือคนเขาไข้เขียนในเรื่องนี้เพราะนั้นวิธีการปฏิทาของอาตมาวันนี้อาจจะมีกรรมบางกรรมที่เป็นกรรมตลกไปพร้อมขอเนอท่านสาธุชนผู้เฒ่าผู้แก่พวกอุ้ยแม่อุ้ยเข้าใจว่าอารมานั้นจะนำมาเล่ามาเทศมาว่าฮื้อคนหนุ่มคนกล่ำได้ฟังตัวพร้อมเบื้องฮื้อก็คนแก่ธรรมะคนเฒ่าคนแก่ฟังอย่างเดียวคนที่บ่เคยฟังธรรมก็จะได้ฟังตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้คนหนุ่มคนกล่ำไม่ชอบม้วนไปนักเพราะว่าวัยของเพื่อนอยู่ในวัยคึกขนองวัยม่วนถ้าเอาไปเทศแบบสั่งแบบสอนเห็นมดคนเฒ่าคนแก่นี่ชอบนี่เออไปคำสั่งคำสอนเตือนสติเตือนใจแต่คนหนุ่มคนกล่ำนี่บ่ค่อยชอบกันลองสังเกตไปหลายที่แล้วลองเทศเข้าได้เข้าหนีกันวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นวุ่นถ้าเอาไปเทศแบบตลกคบขันเนี่ยพระทูตเสียงเขาจะเสียธรรมะคนเฒ่าคนแก่ก็จะว่ามีกำแก่มีกำเล่นลงเงินไปคนเพื่อคนสองคนเหลือกับคนหนุ่มคนเก่าเวลานี้บักไข่ไผ่ลงเงินไปที่ไหนให้อยู่ฟังพร้อมกันถึงคนหนุ่มคนเก่าถึงคนเฒ่าคนแก่

อาตมาเราไม่สังเกตหลายเตื้อละไปพ่อคนหนุ่มเปิดวิทยุพอเปิดป๊อปไปฟ้าใส่รายการธรรมะอาตมาจะได้บรรยายธรรมะให้ท่านสาธุชนทั้งหลายฟังฮ่อจ้างเงินเขาฟังก็ต้องฟังเลื่อนไปหาเพลงบุญนี่อันใดฮิตฮิตอันใดดังๆอย่างสมัยนี้โอ้เปิดกระสนั่นปั่นปื้นเตื้อยังมาแจ้งด้วยนะมืดสมูสมูนเปิดดังไปดังเงาหน้ายังไม่ได้สวยละบ้านของผีดำหนาบ้านมันเนี่ยนามันก็อู้หูเปิดฟังเกิดไปแจ้งคำสั่งคำสอนเนี่ยเปิ้นก็ฟังกันอยู่เพราะมันม่วนเตื้อกินข้าวยังได้กินน้ำละเอาให้ละเต้นยอกเต้นแยกนั่นแน่เต้นยอกเต้นแยกจะได้หน้ายังได้สวยเด้อกินข้าวยังไม่ได้กินน้ำเอาให้ละเจ้าจมไม่ค่อยได้เศร้าไม่เจ้าหาแม่นคำสั่งคำสอนเพื่อก็ฟังไอ้นี่ท่านทั้งหลายเป็นกรรมที่คนหนุ่มคนกำชอบม่วนเขาก็เอานำมาคือการฟังตึงคำตลกพ่องตึงคำสอนคำสั่งพ่องจะไปคิดว่าทุเจ้ามาสอนถ้าคิดทุเจ้ามาสอนก็โคละถ้าคิดว่าทุเจ้าเป็นโรคเส้นประสาทแท้ก้าบาดเต็มบาดเต็มแผลกับพอดีความจริงแบบเป็นอย่างเฟื่องยางตึงตั้งใจแท้ๆมันม่วนมันสบายใจคนเฮามันจังประมาทลาสาใจอีไปถามคนเฮาคนแก่ดับมานอกมานาเฮาฟังทำอย่างที่เขาเตะกันในน้ำมันในจองทำอะไรโผล่มาให้บากมูลนิพานฟังกันนะจ๊ะแต่บูเรื่องว่าคุณสอนนี่อย่างพ่อก็เพราะว่าเขาบ่มีความตั้งใจฟังเรื่องนี้เพราะนั้นคนเข้าใจเรื่องศาสนาจึงน้อยไปสังคมเขาจะอยู่ได้ก็เพราะว่ามีธรรมะธรรมูนั่นเองถ้าขาดจากธรรมะแล้วที่เขาเดือดร้อนถึงวันก็เพราะคนเขาบักอยู่ในสิ่งในธรรมฆ่ากันปนกี้กันหาจี้เอารถเครื่องรถข่าวกันสะปะสะปืนเดือดร้อนเพราะคนบ่มีสิ่งมีธรรมอันนี้แหละเข้าใจว่าศาสนาบ่ช่วยสังคมช่วยได้แต่คนเฮาบ่ยอมรับเอาศาสนาไว้แต่อันคือมีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันอันนี้เป็นต้นจึงแค่ขอฝากธรรมะกับสังคมไทยเฮาในแง่ทางพุทธศาสนาให้ท่านทั้งหลายฟังรับเป็นคติเตือนอกเตือนใจตัวเองศาสนาและสังคมจะอยู่ได้1เพิ่นว่าตาลคือการเสียสละ2ปิยวาจาคือเป็นคนอู้ม่วนจาหวัน3อัธจริยาคือทำตนให้เป็นประโยชน์4สมานตตาประพฤติตัวให้สม่ำเสมอเลยหลัก4ข้อนี้ละจะได้อธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังเพื่อเป็นคติเตือนอกเตือนใจข้อแรกนั้นการตาลนี่เขาจะจำแนกไว้อยู่3อย่าง1อามิสทาน2ธรรมทาน3อภัยทานอามิสทานนี่คือทานคือสิ่งของช่วยเหลือคนทุกคนเนี่ยทรัพย์สมบัติช่วยเหลือการก่อการสร้างสาธารณประโยชน์สะพานบ่มีเฮาร่วมเงินกันเอามาสร้างสะพานการไปกันมาก็สะดวกสบายมีสินค้าสินขายก็เข้าง่ายออกง่ายถนนหนทางบ่มีเขาก็ขอที่บ้านที่จองกันตามบ้านนอกวนาขยายกันเฮียเนี่ยฮือกันเนี่ยคนศอกคนวาก็ฮือกันไปการไปกันมาก็สะดวกสบายเจ็บเป็นเล่นอุ่นก็เข้าง่ายออกง่ายเกิดไฟไหม้ใต้ลามรถดับเพลิงก็เข้าง่ายออกง่ายอันนี้คือการเสียสละทั้งนั้นเขาจะหันว่าของดีๆทั้งนั้นที่เขาช่วยกันให้คือการเสียสละด้วยสิ่งของคนทุกคนยากลำบากลำบนบ่มีข้าวกินบ่มียุกบ่มียาเขาช่วยสละเลือดสังคมไทยเราอยู่รอดกับพวกการเสียสละองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารุ่นสรรเสริญมากยกย่องว่าการเสียสละนั้นมีประโยชน์มากวันนั้นเราควรจะช่วยกันด้านอมิตรสิ่งของนี้ถ้าสังคมมาเสียสละช่วยกันเท่ากับหมดเรื่องละมีอย่างแล้วที่งัดข้อกันวุ่นวายวุ่นวายอย่างที่เขาว่าอะไรก็เพราะเขามาเสียสละนั่นเองมาเสียภาษีแก่รัฐบาลมาช่วยเหลือบ้านมาช่วยเหลือเมืองอันใดที่เป็นสมบัติของตนนี่เอาอันใดที่คนอื่นนี่มาช่วยเหลือไฟไหม้ใต้ลามกาสงเคราะห์ช่วยกันเป็นอมิตรคือสิ่งของทั้งนั้นและอย่างที่สองธรรมทานคือช่วยแนะนำทักเตือนสั่งสอนคนที่เนี่ยบดีบดักกับบ้านกับเมืองกาของเถื่อนกาอาวุธเถื่อนกาเป็นภัยไล่เอามาฆ่าเอามอมเมากันเอามาประหัตประหารหมู่เดียวกันคนหมู่เดียวกันตายวุ่นวักวุ่นวายก็เหตุจากทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าเฮาบ่ช่วยกันเสียสละในด้านส่วนนี้คือเฮาบ่มีธรรมตานั่นเองมันแน่

มาตักเตือนมาสั่งสอนกันถ้านอกไปจากนั้นถ้ามีแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กันตลอดเวลาโดยอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้ศาสนาช่วยสังคมมาได้เพราะว่าสังคมมาเสียสละเรียกว่าธรรมทานและแถมข้อหนึ่งเรียกว่าอภัยทานคำว่าอภัยนี่หมายความว่าการยกโทษให้กันผิดน้อยถูกน้อยพอให้พอดีเขาก็อภัยให้กันได้ช่วยเหลือบ้านช่วยเหลือเมืองสั่งสงเคราะห์ซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นอภัยทานอาตมาไปพูดตามบ้านนอกบ้านนายกตัวอย่างให้เพื่อนหันอานิสงส์กันตาลว่าคนเราอยู่ด้วยกันคนจะหันใจกันเพราะสังคมมนุษย์เท่ากันมีการช่วยเหลือกันนักปราชญ์จึงบอกว่าคนเราอยู่ด้วยกันจึงว่าอย่างกับจิกุ่งในห้อยจิกุ่งนี้ภาคกลางว่าจิ้งหรีดภาษาอีสานเอิ่นว่าจิกงเอิ่นบ่เหมือนกันบ่คือกันจิ้งเลดหรือจิกุงโกงนี่ที่เขาขุดได้ละง้อยคอร้อยคอเป็นพวงเป็นพวงตามมานอกวันนาไปสังเกตพอเดละอ่อนกันชอบขุดขี้กุงพอได้เต็มห้อยแล้วไปที่ไหนจิกุงนั้น เขาจะเอาไปประกอบเป็นอาหารหมดเข้าต่อไฟหมดอู้กันง่ายๆเป็นน้ำพริกจิกุงหมดคนเขาก็อย่างเดียวกันพอหมดลมหายใจหมด ก็ไปหาต่อไฟอย่างเดียวจิกุงมันละสักคนเขาต้องเผาหมด แต่ว่าจิกุ่งบางตัวอยู่ในห้อยเดียวกันตำใส่กันมาได้เนี่ยดีดกันเปื้อนห้อยคอต้องย่องต้องย่องดีดกันวันค่ำวันค่ำลองไปสังเกตพอเลยเหลือขาเดียวก็ดีดอยู่มันมีสักขาแล้วเปื้อนดีดตัวมได้ดีดบั๊มขนาดอยู่ในห้อยยังบั๊มกันไปบั๊มกันมาถ้านึกถึงมนุษยธรรมแล้วมันจะบั้มกันนี่อย่างปวดแข้งปวดขาก็ได้หาความสุขได้สักหน่อยละดีดกันไปดีกันมานี่สังคมมันมีการอภัยให้กันแล้วไปยกโทษให้กันเขาควรจะมีความสามัคคีปลองดองเป็นน้ำหนึ่งเป็นใจเดียวกันมีการเสียสละช่วยกันสังคมเขาจะเมื่อมันมีเหมือนกันมดกูคนก็เป็นไปหมดได้จะเงื้อจนเหมือนกันมดกูคนก็เป็นไปมาได้จะเงื้อล็อกมันกูคนก็ล็อกไปได้ดิเฮาเง่าเหมือนคนอื่นเฮาก็เง่าไม่ได้คือคนอื่นเง่าอย่างเฮาก็ไม่ได้มันล็อกไปคนอย่างเง่าคนอย่างแต่อยู่ด้วยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างล็อกพ้องเง่าพ้องลอยพ้องโจรพ้องอยู่ด้วยกันได้จะเงื้อมันเสมอกันเป็นไปมาได้นักปราชญ์จึงเปรียบว่าคนเฮาเกิดมาถึงวันนี้อย่างกับมือ5นิ้วสูงพ้องต่ำพ้องสั้นพ่องยาวพ่องน้อยพ่องใหญ่พ่องอย่างมือ5นิ้วมันเรื่องมันเท่ากันลองมือคน5นิ้วเท่ากันหมดยุ่งหมดอะอันไหนเป็นนิ้วชี้นิ้วโค้งมันจะเอี้ยมันจะสั้นสั้นยาวยาวเนี่ยแต่ละนิ้วนี่นะมันแยกการเหมือนกันเหรอลองสังเกตเถอะแยกการเหมือนกันคนเฮาก็หัวหน้าคนก็ไปทำอย่างเนี่ยการไปทำอย่างลูกน้องก็ไปทำอย่างครูก็เนี่ยการทำอย่างนักเรียนก็เนี่ยการไปอย่างทูตเจ้าก็ทำงานไปอย่างสถาก็ทำงานไปอย่างก็ยมือ5นิ้วมันทำงานเหมือนกันคนละอย่างลองสังเกตพอนิ้วจี้เอาไว้ยังอย่างตามปกตินี่เขาก็อย่าไว้จี้นั่นนะลองนิ้วก้อยไปจี้ไปโค้ดไปเต็มบ้านเต็มแทบมาไปชั้นฟ้าไปทางไหนไปทางนี้อันนี้กล้วยจีใครว่าเฮามันเต็มบาทนิ้วจีมีไปใช้นิ้วกล้วยตกลงว่านิ้วจีต้องใช้นิ้วจีการของมันมีนิ้วกลางยาวหรือเปิ้นมันมีที่ใจเอาไว้ล้างแก้วโกนแก้วมันเลิกนิ้วกลางถึงก่อนเปิ้นสะอาดหมดจดผ่องใสซูเปอร์นิ้วกลางเอาไว้คือนิ้วกลางไว้ล้างแก้วสะอาดดีมันยาวเหรอเพื่อนนิ้วนางเอาไว้ใส่แหวนปกติโดยทั่วไปแล้ว 99% คนจะเอาแหวนใส่นิ้วนางเพราะว่ามันมันใหญ่มันน้อยเหมาะพอดีเอาไว้ใส่นิ้วนางถ้าไว้ใส่นิ้วอื่นมันบ่งามแต่ใส่นิ้วนางมันงามแล้วก็เก็บไว้เหมาะเจาะดีนี่แล้วนิ้วก้อยคือลูกนิ้วก้อยนี่
เฮาพอว่ามันมีที่ใจลองสังเกตพอที่ใจมันมีแล้วก็เหมาะสมด้วยเอาไว้ควักขี้มูก มันออกมาแต่ เล่นไม่ยาก ละหอนี่โคไปควักมันมาได้อย่างออกมาแหละมันใหญ่มันใหญ่กว่าหูดังนี่เลื่อมมากไปได้เอาไว้ทำอะไรนิโคเอาไว้นี่อย่างตั้งเมืองเหนือหอนี่ก็ไว้หักหน้าวอกเข้านึ่งนี่ถ้าโคตรออกมาเป็ดกำเราเอานี่เน่นนี่ถ้ารอมันยังหน้าวอกนะคุณสมบัติมีอยู่สองอย่างปริมาณมันเพิ่มขึ้นถ้าเอานิ้วโค้หักนะวะน่าคุณภาพคงเดิม คุณสมบัติของนิ้วโค้ตกลงว่าคนเอาไงเนี่ยใหญ่น้อยบัดเต้ากันหน้าเตี้ยงแผ่วมันนี่ถ้ามันเหมือนกันมดอย่างนิ้วโค้เนี่ยมดถึงเสี้ยงถึง5นิ้วมันก็วุ่นวายหมดอันอย่างใจอย่างแรงแล้วนิ้วไหนแห้งล่ะเพื่อนถึงวันถึงวันนี้ถ้าจะสังเกตง่ายๆกับนิ้วโค้เนี่ยแห้งเลยกามมีดฟันไม้นี่นะถ้านิ้วโค้ไปช่วยบ่พูดเถื่อนผมมีหมามีแหงเด้มีแหงเด้ต้องใจนิ้วโคช่วยกำปากกาเขียนหนังสือก็นิ้วโคกำกันแจไข่น้อยก็นิ้วโคทั้งนั้นนิ้วโคนี่ใจเลยนักแหงเหลือเปื่อนใจนักเหลือเปื่อนเขาจึงเอามาเปรียบเหมือนชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์อยู่ที่นิ้วโคนี่หมดนโยบายใดหรือผู้ใดคิดจะล้มล้างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นโยบายนั้นกำลังจะสอนให้เขาตัดนิ้วโค้ออกนะถ้านิ้วโค้บ่มีแล้วเขาไปเปื้องไปลองกำจ้อนตะแกงก่อนปิ้นไปปิ้นมากำตะเกียบก็บ่ได้กำจ้อนก็บ่ได้ข้าวนึ่งเขานี่ลองกำชี้แกงเด้อก็ยังได้กินดีนี่4นิ้วนี่ดีบ่ดีข้าวในเต็มถ้วยกินก็กินทุกข์กินยากมันมันหนีบกันมันมันเหมือนมีนิ้วโค้มีนิ้วโค้มันง่ายหรอกมันไม่ใช่ลงบันไดหรอกมันยังเอาทำอยู่วักมาใส่คำเข้านี่นิ้วโค้นี่ใจสารพัดอย่างของดีๆทั้งนั้นนิ้วโค้เขาให้ต้องรักษาไว้รักษาชาติคือเคารพกฎหมายอย่าไปฟ้าฝืนกฎหมายจะไปเอาใจตัวเองว่าคนเอาอยู่กับหมู่กับคณะก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองจะต้องมีวินัยต้องมีระเบียบไปฟ้าฝืนไปแตกแยกกันอันนี้แหละกำลังสร้างความเดือดร้อนเสียงบประมาณกับพวกคนเฮานี่ไปฟ้าฝืนกฎหมายนักกันไปเข้าในหัวในเวียงใช้ถนนหนต่างจะไปเอาใจตัวว่าเที่ยวกลางถนนบุญอันใดเปลี่ยนอันใดบุญถนนเพื่อขีดไว้4เลนกา2เลนกาก็คือเป็น4เลน2เลนมันคือจ้างใจอันนี้บ่จ้างใจเอาใจตัวว่าแล้วก็เกิดยุ่งยากยุ่งยากรถกันติดกันเพียงเดียวก็เที่ยวเวลานี้คนเฮายังบ่จ้างใจกฎหมายเด้อจึงถูกคนใส่ร้ายคนต่างประเทศเตือนหนึ่งคนไทยเฮานี่ไปคบกับฝรั่งฝรั่งมันมาเมืองไทยมันวุ่นวายหมดทั้งว่าขี่รถขี่ลาก็ต้องเป็นระวังมันมาบอกมู่คนไทยว่าเมืองไทยเล็กแค่นั้นแม้กฎจราจรแค่นั้นก็จัดการไม่ได้ถ้าฉันอยู่ในเมืองไทย2ปีเท่านั้นจราจรในประเทศไทยจะเรียบร้อยหมดถ้าคนไทยเอาไว้ได้บัดถ้าว่า2ปีขออยู่20ปีก็เรียบร้อยบ่ได้เพราะว่าประชาชนเอาหันแก่ตัวบ่เคารพกฎหมายบ่เคารพกฎจราจรเข้าใจตัวเองว่าเพิ่นยกตัวอย่างมีคนเฒ่าคนหนึ่งเข้ามาในเวียงคนต่างมาลายเพิ่นมีมันมาข้ามไปข้ามคนต่างมามันลายว่ะตำรวจรักษาความสงบจราจรรักษาความก็ไล่จะเปียแขนน่ะป้าคนต่างเส้นนี้ต่างมาลายป้ายังมาข้ามไปข้ามนี่แล้วยังไงอ่ะป้าก็ผิดก่ะต้องปรับป้าแน่นอนเพิ่นปรับ10บาทนะมันยอมมือตำรวจปรับมันจกเอาใบสาวมือตำรวจตำรวจจะทอนเงิน10บาทนึกว่าบัดถ้าทอนน่ะก็เดี๋ยวป้าอย่าเตียวมานี่ทําละมันยอมเฮือปั๊บแถม20บาทแถม10บาทนี่มันโคนเอามันหันแก่ตัวมันมาเฮือความห่วงมือมันจะต้องความห่วงมือเปิ้นมาเฮือตัดไม้เฮาก็บ่ตัดอ่ะเบื่อปูเบื่อปลาเฮาก็บ่เบื่อ
หันอกหันใจแก่สังคมแก่มนุษย์แก่อย่างสัพพะสะพื้นเนี่ยอันเนี้ยเขาจะอยู่กันได้อันเนี้ยธรรมะกับสังคมแท้ๆใครไปใส่ร้ายภาษีว่าธรรมะไปช่วยสังคมศาสนาไปช่วยก็มันเป็นไปไม่ได้เพราะเขาบอกเข้าใจให้ต้องช่วยกันอันนี้เคารพกฎหมายนี่แล้วกับพี่น้องบนดอยตอนรถเครื่องที่ซื้อรถใหม่ซ้อน3คนก่อนก็มาอันตรายตำรวจยับมันก็บ่คือยับถามใบกระพี่มันว่าต้นมันยังเฮาอย่ามาหากับเด้อหาถามใบกระพี่บ่หันต้นมันเพิ่นว่าซ้อน3นี่ซ้อนบ่ได้ในเขตเทศบาลมันผีน้ําพิษเป็นหยังก็เพิ่นมือซ้อนนะหยังจะมันเด้อรถเฮาถึงแฮงอย่างเงี้ยยังมาอ้วกว่ารถมันแฮงมันบ่ได้คิดนะถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บถ้าซ้อน2คนมันจะตาย2คนนั่นน่ะอันนี้ซ้อน3มันจะตายถึง3คนเสียทรัพยากรธรรมชาติไปทั้งหมดเลยคือเนี่ยคือเฮาบ่ได้เคารพกฎหมายต้องรักษากฎหมายไว้อันนี้รักชาติ2วิธีรักศาสนานี่ก็บ่ใช่ว่ามีกินมีตานอย่างเดียวมีการมีงานอย่างบ่ใดก็เข้าไปหาตู้เจ้าพนายมึงอันเมื่อมีบ่ใจใส่ใจเสียมาคือปฏิบัติอยู่ในธรรมตัวมีความสุขสัตย์สุจริตเป็นผัวดีเป็นเมียดีพ่อดีแม่ดีคือเข่งต่อศาสนาวันศีลวันธรรมอันยังเป็นอย่างเฮาก็เข้าไปตลอดเวลาอันนี้คือรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์องค์ปกครองของชาติไปนั้นเฮาจะต้องรักษานิ้วโค้ไว้คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นิ้วจี้คือแก่บ้านผู้หลวงอาจารย์ผู้อํานวยการครูใหญ่หัวหน้าคนเปิ้นตั้งฮือตึงหมดเนี่ยถึง5นิ้วเนี่ยไว้ฮือนิ้วจี้นิ้วเดียวเป็นคนจี้ถ้าไปลูกจี้กันหมดยุ่งยะยุ่งยากพอนะอันทางใดเป็นใดไปทางเหนือไปทางไรไปทางนี้ทางใดไปทางเหนือหมู่ถึง5นิ้วกันช่วยกันจี้วัดใดถ้ามีตู้หลวงหลายตนบ้านใดถ้ามีแก่บ้านหลายคนมีแคว้นหลายคนยุ่งหมดอ่ะคนใดก็เป็นคนจี้บ่ทบ่เสี่ยงเตื้อพ่อหลวงยังบ่ได้อู้แม่หลวงสดไปละอันแน่ต้องการยังกับพ่อหลวงติดต่อแม่หลวงนี่ก็ได้เห็นแน่เบี้ยเพื่อนมันตั้งตัวเขาเป็นแม่หลวงซะหน่อยอันนี้คือเป็นลูกกันจีนชาวบ้านจังแม่หลวงพอไปเป็นปากเป็นเสียงแตนปากตันแตนแก่แตนแคว้นเฮาบ่มีหน้าที่จีเฮาบ่ทันจีเพราะว่าเฮาบ่ใช่ผู้ละของเฮาเด้อแล้วก็ชาวบ้านเด้อจองจิมเพิ่นตั้งคือเพิ่นเป็นแก่กับพวกเพิ่นแก่เป็นแก่ไปเฮาบ่ทันจีตัวเขาทันจีตัวเขาก็จังหัวการเฮามีปลักปะเตยไงดูตั้งเงี้ยในการตื่นขึ้นมาก็มีการเฮามีสวนไปเหี้ยสวนเนี่ยเฮามีนาเหี้ยนาเหี้ยเฮามีเมียเลี้ยงเมียเหี้ยเฮามีลูกก็เลี้ยงลูกเหี้ยมีไก่ก็เลี้ยงไก่มันสบายมันจะตายอ่ะไปลู่จี้โดยเขาหยังมาถ้าลู่จี้โดยเขาอ่ะพ่อเฮาบ่ใช่นะตำแหน่งหน้าที่ของเฮาเฮาจี้เขาถึงได้ประโยชน์หยังนิ้วกลางสูงละเปิ้นนี่คนรวยคนฉลาดคนร่ำคนรวยก็คือนิ้วกลางเปิ้นกามหมดตัวบ่กามมันก็บ่มั่นเฮาก็ต้องกามที่เปิ้นจะไปหันแก่ตัวไปเอาก็ได้ไปลวกเสร็จตัวคนเดียวก็ว่าซื่อเฮาก็ฮื้อคนอื่นรวยพ่องเฮารวยพ่องแปลงกันดีพ่องอันนี้จะรวยก็ตัวคนเดียวพ่อมือไผรวยบาฟักแก้วติดโกนเพื่อนนะหน้าเป็นขี้แน่แน่ตาตัวนะขี้แท้แม่งอนยังต่อมอยู่เป็นฟักแก้วอิ่มเงาอิ่มกับคนไหนเปลี่ยนกันรักเปลี่ยนกันดีพ้องจะไปสูงคนเดียวอย่าไปรอคนเดียวหันอกหันใจเพื่อนพ้องแล้วนิ้วนางคือไม่ออกเอาไว้ใส่แหวนมันงามแหวนเพชรแหวนพลอยใส่นิ้วนางหมดอย่างเขาอู้ฟังอุบาใส่เขี้ยวคำแม่ใส่ฟันทองล่ะแม่อุ้ยโยมผู้หญิงใส่แหวนเรื่องมันน่ะแหวนเพชรใครอวดเท่ากันแหละเอาเข้าเข้าแม่ออกอวดก่อนล่ะแต่งยกมือไหว้ตุลุงบิดแหวนไปตุลุงไหว้สาคุบาวันนี้วันหยังเจ้าเอาแหวนนี่คุบาพออ๋อคุบาก็อวดเขี้ยวคำอ่ะเนาะมันซิดกะนี่เขี้ยวคำหมู่ผมมันซิดกะเอาไว้สแสวนก็นิ้วก้อยนี่คือลูกคือหลานเขาน้อยอยู่เขาบ่ท่าไปจี้ตัวเขาเด้อหาประสบการณ์หาวิชาความรู้นักก็จี้ตัวเพื่อนเอะไปจี้ตัวเขานี่ประสบการณ์เขามีนักเอาเข้าเข้าก็เลยจนอกจนใจหาความสุขไปได้อันนี้ตกลงว่าคนก็อย่างมือ5นิ้ว
เมื่อถึงข้าวกรรมเขาก็กรรมด้วยกันมันมีอย่างนั้นหลวงทูตเจ้าพระนายสถาทยกก็ออกครูบาอาจารย์บ้านหนึ่งเขาก็ห่วมไม้ห่วมมือกันเบากันเป็นใหญ่เป็นโตกรรมนี่กรรมเต็มกรรมเนี่ยนี่มีอย่างล่ะแชมป์โลกมันมาเสียแชมป์ไปอย่างเพราะมันกรรมลูกคุยตลอดเวลานะกรรมกรรมฟันแยบติดๆก็เลยก็นั่งแล้วตกลงว่าคนเนี่ยเขาความห่วมมือกันมีความเป็นพี่เป็นน้องกันเรียกว่าอภัยกันคิดน้อยถูกน้อยอภัยกันเนี่ยสังคมมาอยู่ได้สบายสบายถ้าอยู่ไปใส่ร้ายว่าศาสนาธรรมะมาช่วยสังคมนี่เป็นไปไม่ได้อันนี้เป็นข้อแรกสองจะต้องมีปิยวาจาคืออู้ม่วนจาวานอู้กันลงทรงกันปอมีอันใดกับปรึกษาหรือคนอู้กันได้หรออู้กันได้แก้เหตุก่อนผ่อนที่หลังอู้กันได้ไม่เป็นไร จะไปใส่ร้ายป้ายสีกันตลอดเวลาได้ยินก้าหูตายังมหันเตื้อยังมหูมหันยังเพื่อนว่าก็ว่าด้วยเพื่อนที่สุดความเสียหายมันตกอยู่เพื่อนแล้วกระวนกระวายถ้าตัวว่านี่มันม่วนถ้าตัวถูกว่านี่มันแบบม่วนคนเขาเป็นอย่างนี้สังคมมาดึงวันดึงวันเนี่ยถ้าเขาย่างเล่าควันกันเหี้ยย่างบอกว่าอย่างนี้กันเหี้ยหน้าที่ของไปของมันเหี้ยสังคมมันจะอยู่จัดม่วนประชาธิปไตยจะอยู่ได้ทุกวันทุกวันนี่บ้านเมืองเขาบ่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะอันเนี้ยพอไปว่าคือกันใส่ร้ายกันอยากดังเขาได้หน้าอวดล็อกอวดฉลาดไอ้อย่างสปาสะเพื่อนเพื่อนมีความสามารถของเพื่อนเพื่อนจะเนี่ยของเพื่อนเขาเคยไปว่าคือเพื่อนนี่ยังเขามีความสามารถกับบ่ต้องทำอย่างปอกกาแม่กาปลูกหอมเตรียมจะหาจ้างปีหนึ่งได้กำไรนักเหลือคนปลูกก่อนก็เพราะความสามารถมันมีทางค้าอันนี้ก็กาลำไยกำไรเป็นแสนแสนคืนลำไยไม่จะหาจ้างไปเสาะจ้างเพื่อนควายบ้านควายจองจ้างไปขึ้นน้ำใหญ่เพราะความสามารถมันเหมือนกันเมื่อเป็นอย่างอี้แล้วสังคมเขาควรจะบ่าว่าอย่างฮึกันตึงวันตึงวันนี้มันเป็นอย่างอี้ตั้งบ้านนอกบ้านนาหันทำหายเหล่าหน้าจาควันกันไอ้นั่นตัวอีนั่นอีนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเรื่องของเขาควรจะทะนุถนอมน้ำจิตน้ำใจกันไว้ควรจะหันอกหันใจพ้องคนที่ถูกว่ามันเดือดร้อนคนอันนี้ว่าฮึป่วนมันม่วนถ้าตัวถูกว่ามันม่วนแต่ก่อนมีคนเขายกเขาอู้ฟังเนี่ยมันอ่ะหมอนี่มันดื่มกึศยังกินข้องายแล้วมูลีเหี้ยเบ้าขึ้นล่องขึ้นล่องชอบเล่าขวัญเปิ้ลประเดี๋ยวนี้เขาก็เล่ามันนะแล้วมันตายไปละประเดี๋ยวนี้มันชอบเล่าขวัญเปิ้ลมันบาปของมันนี่ละเขาก็เล่ามันนะมะแล้วมันตายไปละยังแขวนไหนทุเจ้ามันก็เล่าแกบ้านมันก็เล่าแขวนมันก็เล่าถ้าข้าเป็นแขวนข้าอย่างอันอย่างอีไอ้เนี่ยไพ่มันจะเลือกมัน ว่าเป็นตุเป็นตะเป็นยังเป็นยังไพ่เนี่ยอย่างดีด้วยมาได้มันเล่าเบิ่นเล่าเบิ่นมันจะเอาดีมันคนเดียวนะมันบ่ฮื้อไผ่ดีเต่ามันงานความจริงมันก็มันจะหาดีเท่าใดเพิ่นจังมันค่อยบ้านค่อยเมือง ไปที่ไหนมันก็เล่าขวัญเพิ่นมันบึ้บบ่ได้เล่ามานึงก็เล่ามานึงคือมันแล้วใจมันเมื่อเข้ามาเข้าขอหันมันมาแล้วเขาจึงอู้สุนมันเหี้ยก็มาอ้างขอกรณีเหี้ยแถมเตื้อนึงไปเสาะเล่าขวัญคนสร้อยบ้านแขววันคนจองไผ่ตึ้งมือมันเล่าเขาหนีหมดอิดแก่ระแหงไปนั่งปื้นม่วงนั่งไปนั่งไปแงนพอบ่ม่วงน้อยเป็นปุ๊กเป็นทุกนะหน้าที่มันอยากอวดเพื่อนแน่มันจะไปเล่าขวัญบ่ม่วงอ่ะมาบ่ม่วงต้นนี้เงาใบเงาเงาต้นใหญ่ละน้อยน้อยสดายเงาถ้าเป็นหาอย่างน้อยใหญ่ๆก็มองนั่นอันนี้เสียเวลานี่ต้นใหญ่แต่บัดได้แล้วก็หน่อยหน่อยที่บัดแต่งลายรอบัดเต้ารอเพื่อนต้นเต้าหยั่งบนนี้หน่อยเพ่ๆรอมันเล่าขวานมะม่วงนะมันจะเอาม่วงหน่อยเต้าบัดเต้าบัดแต่งลายนี่พืชใบขึ้นเงานี่เล่าขวานเพื่อนเล่าเข้าเล่าเข้าอ่อนไปอ่อนไปสิยีบแล้วอ่ะมันเย็นพื้นม่วงงุ่มพ่องแงนฟ่องตอนแงนี่บ่ม่วงลนตกใส่หูดังมันโอ้โหเลือดกำเดาเนี่ยเลือดหูดังมันน้อยโซ่โซ่เนอะเป็นพวกเป็นพวกอ่ะบ่ม่วงลงโตลนตกใส่หูดังมันน่ะเจ็ดเลือดเสี่ยงเสื้อเป็นผืนบุ้นแดงกระลึกกระลึกไงเลือดหมดแล้วกำบ่ม่วงมาปิ้นไปปิ้นมาบ่ม่วงหน่อยที่ลนใส่หูดังมันนะโอ้ปุถุธรรมโมสังโฆถ้ามันหน่อยเต้าบ่แต่งลายนี่หัวฮะแล้วล่ะนี่บุญได้บุญเงาหน่อยมันน้อยบ่ได้เนอตั้งวันนั้นน่ะเขามันต้องมาเล่าขวัญไปมันซ้ำอย่ามาชอบใบชอบเงาอันเนี้ยคือบ่มีปิยะวาจาและสังคมไม่ไปอยู่ม่วนจะได้มาว่าให้กันอย่างอันอย่างอี้
ครับบางคนก็ตั้งใจทำความดีแต่จะทำอยู่แล้วเออไปว่าเพื่อนเถอะมันอวดลวกมันอวดเงาเอาเข้าเข้าไผ่กับใครเนี่ยซื้ออย่างบ้านเมืองให้เจริญบ่ได้เพื่อนลูดหน้าลูดตาไปแล้วต่างบ้านต่างเมืองเพื่อนมาล่ำมารวยเฮากำลังจะว่าคือกันอยู่ขอย่างเตอะคือเอาธรรมะในใจกับสังคมไทยเฮาจะม่วนภาพพจน์เฮาจะดีแถมจัดหนักอันนี้เป็นธรรมะข้อที่2

สางจะต้องมีปิยวาจาคืออู้ม่วนจาวานอู้กันลงทรงกันพอมีอันใดกับปรึกษาหรือคนอู้กันได้โลอู้กันได้แก้เหี้ยก่อนพรทีหลังอู้กันได้ไม่เป็นไร จะไปใส่ร้ายป้ายสีกันตลอดเวลาได้ยินก้าหูตายังมหันเตื้อยังมหูมหันอย่างเพื่อนว่าก็ว่าด้วยเพื่อนที่สุดความเสียหายมันตกอยู่เพื่อนแล้วกระวนกระวายถ้าตัวว่านี่มันม่วนถ้าตัวถูกว่านี่มันบ่ม่วนคนเฮามันเป็นอย่างนี้สังคมมาดึงวันดึงวันเนี่ยถ้าเฮาย่างเล่าควันกันเฮียย่างบ่ว่าอย่างนั้นกันเฮียหน้าที่ของไปของมันเฮียสังคมมันจะอยู่จัดม่วนประชาธิปไตยจะอยู่ได้ทุกวันทุกวันนี่บ้านเมืองเฮาบ่ได้เป็นประชาธิปไตยเพราะอันเนี้ยพอไปว่าคือกันใส่ร้ายกันอยากดังถ้าได้หน้าอดลกอดฉลาดไอ้อย่างสปาสะเปื้อนเปิ้นมีความสามารถของเปิ้นเปิ้นจะเหี้ยของเปิ้นเฮาก็ไปว่าคือเปิ้นนี่หยังเฮาบ่มีความสามารถก็บ่ต้องทําอย่างปอกกาแม่กาปลูกหอมเตรียมจะหาจ้างปีนึงได้กําไรนักเหลือคนปลูกก่อนก็เพราะความสามารถมันมีราคาอันนี้ปอกกาลําไยกําไรเป็นแสนๆคือลําไยบ่จะหาจ้างไปเซาะจ้างเปิ้นควายบ้านควายจองจ้างไปขึ้นลําไยเพราะความสามารถบ่เหมือนกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเฮาควรจะบ่ว่าอย่างคือกันตึงวันตึงวันนี้มันเป็นอย่างอี้ทั้งบ้านนอกบ้านนาหันสำหายเหล่าหน้าจาควันกันไอ้นั่นตัวอีนั่นอีนั่นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันจะเรื่องของเฮาควรจะทนุถนอมน้ำจิตน้ำใจกันไว้ควรจะหันอกหันใจพ้องคนที่ถูกว่ามันเดือดร้อนคนอันนี้ว่าคือป่วนมันม่วนถ้าตัวถูกว่ามันม่วนแต่ก่อนมีคนเขายกเขาอู้ฟังนะมันอ่ะหมอนี่มันดื่มขึ้นยังกินของง่ายแล้วมูลีเหี่ยเบาขึ้นล่องขึ้นล่องชอบเล่าขวัญเปิ้นประเดี๋ยวนี้เขาก็เล่ามันนะแล้วมันตายไปละประเดี๋ยวนี้มันชอบเล่าขวัญเปิ้นมันบาปของมันเนี่ยเด้อเขาก็เล่ามันนะมะแล้วมันตายไปละยังแขวนไหนทุเจ้ามันก็เล่าแกบ้านมันก็เล่าแขวนมันก็เล่าถ้าข้าเป็นแขวนข้าอย่างอันอย่างอีไอ้เนี่ยภัยมันจะเลือกมันว่าเป็นตุเป็นตะเป็นยังเป็นยังภัยเยอะอย่างดีถึงมาได้อะมันเล่าเปิ้นเล่าเพื่อนมันจะเอาดีมันคนเดียวนะมันบ่ฮื้อไผดีเต้ามันมันความจริงมันก็จะหาดีเท่าใดเพื่อนจังมันค่อยบ้านค่อยเมืองไปที่ไหนมันก็เล่าขวัญเพื่อนมันบึ้บบ่ได้เล่ามานึงก็เล่ามานึงให้มันแล้วใจมันเมื่อนเข้าขอหันมันมาแล้วขอตึงอู้สุนมันเหี่ยก็มาขอกรณีเหี่ยแถมเตื้อนึงไปเซาะเล่าขวัญคนสวยบ้านค่อยวันค่อยจองไผตึงมือมันเล่าขอหนีหมดอิดแก่แหงไปนั่งปื้นม่วงนั่งไปนั่งไปแงนพอบ่ม่วงน้อยเป็นพุกนะหน้าที่มันจะอวดเพื่อนนะมันจะไปเล่าขวานบ่ม่วงอะบ่ม่วงต้นนี้เงาใบเงาต้นเนี่ยละหน่อยน้อยสุดได้เงาถ้าเป็นหาอย่างน้อยใหญ่ๆก็บ่นั่นแหละอันนี้เสียเวลานี่ต้นใหญ่บ่ได้แล้วก็น้อยน้อยที่บ่แต่งลายหรอบ่เต้าหรอเพื่อนต้นเต้าหยังเขาบนยังหน่อยเพ่ๆก็รอมันเล่าขวัญมะม่วงนะมันจะเอาม่วงหน่อยเต้าบดเต้าบดแต่งลายนี่ขึ้นไปขึ้นเงาเล่าขวัญเพื่อนเล่าเข้าอ่อนไปสิยีบแล้วไปมันเย็นพื้นม่วงงุ่มพ่องแงนพ่องตอนแงนนี่มะม่วงโลนตกใส่หูดังมันโอ้โหเลือดกำเดาเนี่ยเลือดหูดังมันย้อยโซ่โซ่เนอะเป็นพวกแกมะม่วงลงโตลงโตเป็นหูดังมันอ่ะเจ็ดเลือดเสี่ยงเสื้อเป็นผืนบุ้นแดงคนเลือดคนเลือดไงเลือดหมดแล้วกำมะม่วงมาปิ้นไปปิ้นมามะม่วงหน่อยที่โลนใส่หูดังมันนะโอ้ปุถุธรรมโมสังโฆถ้ามันหน่อยเต้าบัดแดงลายนี่หัวห้าแล้วล่ะนี่บุญได้บุญเงาหน่วยมันน้อยมาได้เนอะตั้งวันนั้นนะเขามันต้องมาเล่าขวัญแบบซ้ำอย่างว่าชอบใบชอบเงาอันเนี้ยคือบ่มีปิยะวาจาและสังคมไปอยู่ม่วนจะได้มาว่าให้กันทางอันอย่างอี้บางคนไปตั้งใจทําความดีแต่จะทําอยู่แล้วเออไปว่าคือเพื่อนเหี้ยมันอวดลวกมันอวดเงาเอาเข้าๆไผก็บ่ใครเงี้ยซะอย่างบ้านเมืองให้เจริญบ่ได้เพื่อนลูดหน้าลูดตาไปแล้วต่างบ้านต่างเมืองเพื่อนมาล่ํามารวยเฮากําลังจะว่าให้กันอยู่ขอย่างเตอะคือเอาธรรมะนี่ไปใช้กับสังคมไทยเขาจะม่วนภาพพจน์เขาจะดีแถมจัดหนักอันนี้เป็นธรรมะข้อที่สอง

เรียกเรียกว่าเรียกว่าการพิยวาจาคืออู้ม่วนจาหวานอู้กันลงส่งกันปอและแถมข้อหนึ่งอัฏฐจริยาคือบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์กับหมู่กับคณะกับสังคมอันใดที่มันเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนคนอื่นก็จะไปเงี้ยตามบ้านตามจองบ้านนอกบ้านนาเฮายังขาดคนอีหันจ้านักจึงใครขอรณรงค์คนหนุ่มคนกล่ำเฮาช่วยกันพ่อกันควายสมบัติของบ้านของเมืองของชาติเพื่อป้ายเพื่อนติดประกาศว่าลูกจากนี้ไปหั่นแถมจะเป็นตะอันกิโลลูกจากหั่นไปหั่นแถมกำเดียวก็จะถึงตะอันกิโลกิโลป้ากันเอาบ่อหินเอาดินกีไปคว้างเพิ่นเอาปืนไปยิงตามป้ายเป็นหูพงหูพังก็พี่น้องทั้งหลายต้องคืดพอเด้อสังคมมอถ้าอย่างอี้เหี่ยโมดได้จะไปม่วนใดๆเฮาแปลงประตูบ้านไว้เพื่อนมายูเฮายังบ่สบายใจสมบัติของชาติตึงหมดเนี่ยเฮาควรจะถนอมกันใจเฮื้อใจสูงอย่าไปแปลงใจต่ำอย่าไปทำลายทรัพย์สมบัติของชาติมีอันใดที่มันเปิ้งกันมันมันโยมันเย่ว่าเฮาควรจะช่วยกันปกกันแปลงบ้านเมืองของเฮาจะอยู่ม่วนแห่งชาตินักคือถ้าเฮาช่วยกันทำตัวให้เป็นประโยชน์บะเกะกะละลานบาเนี่ยอย่างเออไผไฟฟ้าตามที่เพิ่นตามตำที่สาธารณประโยชน์หน้าที่จะควรจะนุถนอมไว้มันแตกมันทักกับป้ากันซื้อสตางค์เอามาติดให้มันสว่างสวัยไปมาก็สะดวกง่ายป้ากันเอากงไปยิงเอามาหินไปปอกมันแตกบ่เบ้อบ่เบ้อมันจะได้ประโยชน์อะหยังยังใจต่ำอยู่อันนี้คือขาดธรรมะทั้งนั้นอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆจะไปเนี่ยจะไปสร้างจะไปทำรถยนต์ผลกายไปกายมาเหนือใต้ก็เพิ่นบ่ได้กายบ้านตัวสักหน่อยกายถนนของรัฐบาลก็ไปคว้างรถยนต์กับมึงอันเนี้ยคือเฮายังใจต่ำอยู่ขอให้ทุกคนวิวัฒนาทำจิตใจของตัวเองดีขึ้นทำตัวให้เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตจริยาและข้อสุดท้ายเรียกว่าสัมมานัตตาคือประพฤติตัวคือสม่ำเสมอกันอยู่บ้านใดคือเอาไฟบ้านนั่นเข้าเมืองตาเลียวคือลิวตาถวยเพิ่นเพื่อนกินจะได้เฮาก็กินอย่างอั้นเพื่อนตานจะได้เฮาก็ตานอย่างอั้นเพื่อนม่วนจะได้เฮาก็ได้ม่วนอย่างอั้นเมื่อสังคมมายอมรับเอาของหมู่นี้ไปใจแล้วเฮาจะม่วนแท้ๆนักอันนี้แหละธรรมะช่วยกับสังคมศาสนาช่วยกับสังคมได้จัดดีถ้าเฮาเอาหมู่นี้เข้าไปประยุกต์ด้วยกันระยะนี้เพื่อนเก็บสตางค์กันเท่าใดกี่บาทกะลดกะล้างก็ฮือเพื่อนเห่าตามระยะหนทางที่เพื่อนเก็บกันไว้อันนี้ก็เฮาว่าห้องทำตัวเพื่อเป็นประโยชน์สังคมมอทายทอดถือกันช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมาเสียภาษีก็รถยนต์ห้องได้เสียภาษีได้3ปี4ปีวิ่งถนนของเพื่อนถ้าถนนบ่ดีเฮาก็ด่าเพื่อนเฮาก็เสียคือเพื่อนเหียกี่บาทกี่บาทเฮาก็เสียคือเพื่อนเหียแล้วก็เฮาก็ช่วยบ้านช่วยเมืองจะไปรีดหน้าท่าเล่นกันสังคมมาอยู่ได้อยู่ได้เพราะศาสนาเขาสนใจในเรื่องนี้ตั้งนักเถอะแล้วเฮาจะม่วนอกม่วนใจอันเนี้ยที่เฮาถูกใส่ร้ายถูกประณามว่าศาสนาการว่าธรรมะการไปช่วยอย่างสังคมได้คนเฮาเมากินเมาอยู่ล่าบลาว่าประเทศชาติจะต้องพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจก่อนสินธรรมเป็นเรื่องมาที่หลังอันนี้ก็ยังเข้าใจผิดกันอยู่ถ้าคนเฮาบ่ฝากฝังสินธรรมไว้ในเนื้อในตัวแล้วจะไปพัฒนาเศรษฐกิจปานใดบ้านเมืองก็บ่เจริญง่ายๆเพราะคนเฮาบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่มีศาสนายกตัวอย่างที่หนังสือพิมพ์ลงมันสัมปะหลังขายดีเข้าดีเข้าเอาพี่ชายไปบุ่มขายเพิ่นแท้แน่กุ้งขายดีเข้าดีเข้าเอายากันบูดไปใส่นักล้ําไปเฮียต่างประเทศเพิ่นมาสร้างละข้างยังบ่ถึงเวลาที่จะตัดก็ตัดกันแท้สร้างออกนอกประเทศเพิ่นเอาเข้าเอาข้างหนุ่มไปขายเพิ่นคืนมาหมดไปบ่ซื้อใจประเทศเฮาไทยเฮาก็ล่มจมมีสินค้ามีวัสดุดิบก็ขายบ่ได้เพราะว่าคนเขาบ่มีศีลบ่มีธรรมนั่นเองบ่มีศาสนานั่นเองถ้ามีศาสนาช่วยกันไปช่วยกันมาสังคมเขาจะม่วนแห่งจัดนักอันนี้ในด้านทัศนะในสังคมขออยู่อย่างนี้และศาสนามอมเมาประชาชนอย่างที่เขาว่าถ้าคิดในแง่นี้แล้วก็หมายความว่ายังบ่เข้าใจเรื่องศาสนาศาสนาบ่ได้มอมเมาประชาชนตึงวันนี้ประชาชนแหละมอมเมาศาสนาพ่ออย่างก็พ่อเห็นว่าไปใส่ร้ายศาสนาอ้างเอา เอาเหรียญเอายันเอาน้ำมนต์ไอ้ยังเป็นเมื่อเป็นหมอเข้ามาเปาะในเรื่องศาสนาความจริงเรื่องเหล่านั้นเป็นเกจิอาจารย์เฮาได้แต่งได้แปลงกันขึ้นเพื่อจะฮื้อคนนำจำพวกหนึ่งที่ยังบ่เคยกินเคยตานเคยได้ช่วยวัดช่วยวาช่วยธนุบำรุงด้วยกัน
พุกเสกเหรียญพุกเสกยันไอ้หยังขึ้นมาเอามาจำนายจ่ายแจกกันไม่ใช่เรื่องที่เขาจะมาโจมตีมาด่ากับมอมเมามันเป็นแถมเรื่องหนึ่งเรื่องที่เขาจะช่วยกันก่อการสร้างในด้านวัสดุศาสนาทำลายเศรษฐกิจเนี่ยว่าเข้าไปตุเจ้าพระนายมาอยู่กับวัดกบาเป็นคนขอทานชั้นกิติมศักดิ์อโลใส่ร้ายจนขนาดนั้นความจริงตุเจ้านี่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีราคามากทีเดียวมาได้ทำลายเศรษฐกิจเนี่ยคือเศรษฐกิจดีแถมขึ้นจัดหนักลองมาบวชเถอะคนหนึ่งแล้วต้องตัดงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลไปเท่าใดลองคิดพอเถอะอาหารการกินนี่ตุเจ้าองค์บางองค์ก็ฉันมือเดียวบางองค์ก็ฉันสองมือคือกินข้าวคาบเดียวก็มีสองคาบก็มีถ้าเขาเฉลี่ยแล้วก็300,000กว่าลูกในประเทศไทยนี่เขาจะได้เข้าไว้ในประเทศไทยเท่าใดลองคิดพอ300,000คาบก่อนต่อวันหนึ่งและ300,000คาบนี่ล่ะมาฮับเป็นกระสอบกระสอบกระสอบเขาได้เข้าไว้ในประเทศไทยกี่กระสอบเราเข้ามาได้คิดอย่างนั้นไปคิดแต่ว่าคือเพื่อนอย่างเดียวบางองค์ก่อสร้างห้างแปลงกับบ่ต้องเสียงบประมาณของแผ่นดินสักบาทแปลงขึ้นโรงเรียนเป็นหลังก็สร้างขึ้นเครื่องเก็บน้ําก็สร้างขึ้นสะพานอย่างหลวงพ่อหลวงปู่เพิ่นก็แปลงฮึแล้วก็สถานีอนามัยพ่อหงําโรงเรียนโอ้ทําจัดหนักเนี่ยฮึเงินของชาตินี่บ่ต้องไปรั่วไหลตู้เจ้าพนายบางตนมีบารมีแก่กล้าเพิ่นก็ช่วยก่อช่วยสร้างเพิ่นบ่ได้มองในแง่นี้มองเอาว่าอยู่กินเสียทรัพยากรธรรมชาติแล้วคนอยู่บ่ได้กินบ่ได้ในโลกก็เลิกก็เตยเพิ่นยังบอกว่านี่เป็นต้นนี่ทักษาเข้าวัดจัดดี 300,000 ลูกในประเทศไทยเราคิดบ่ว่าอาหารมื้อหนึ่ง10บาทหรอแล้วก่อนตู้เจ้าองค์หนึ่งตัดเข้าไปแค่คาบหนึ่งเขาก็ไว้องค์หนึ่ง10บาทแล้วถ้า10องค์เขาก็ได้เงินไว้100น่ะถ้า100องค์เขาก็ได้เงินไว้1,000องค์เขาก็ได้เงินไม่10,000เขาก็ได้100,000ได้เงินไว้1,000,000 300,000ในประเทศไทยวันหนึ่งเขาตัดรายจ่ายไปบ่ต้องไปเสียก็เข้ากระน้ำ300,000บาทก่อน เราคิดพอทีเด้อเนี่ยเป็นคนทักษะเศรษฐกิจไว้จักดีวันหนึ่ง300,000บาทและเดือนหนึ่งเขาทักษะเงินไว้ในประเทศกี่ล้านบาทบ่ไปเล่นหวยบ่ไปเล่นม้าบ่ไปดูหนังบ่ไปดูดนตรีบ่ไปเนี่ยอย่างสักอย่างเงินรั่วไหลด้วยมันจะเหตุนี่เขาจะรักษาเงินไว้ในชาติจะดีถ้าไปมองดูเจ้าในแง่อย่างอันบ่ได้ประโยชน์อย่างสักอย่างไปใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยคือดูเจ้าดีแถมจาดหนักเนี่ยคือคนตำรวจทหารผมต้องไปเดือดร้อนนะดูเจ้าไปกินเหล้าไปตีหัวกันเดี๋ยวต้องไปยับดูเจ้าใส่ขอบมันต้องไม่มีล่ะนี่เครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวก็ชุดเดลต้าน่ะได้ 2,500 กว่าปีมาแล้วควรจะยกย่องควรจะเทิดทูนทุเจ้าน่ะถ้าจะมาเป็นเจ้าบ้านนี่จะยกย่องทุเจ้าขนาดนักอ่ะนี่มีผ้า3ผืนมีจีวรผ้านุ่งเหียท่านแล้วบ่ต้องเป็นได้เป็นหมดเป็นซะอย่างเข้าไหนก็เข้าได้นี่มนไปที่ไหนก็ชุดเก่านั่นแล้วกรรมการมันเดือดร้อนหยังเขาอาจจะห้องว่าชุดสากลเขาได้กุฏิกุฏังเครื่องแต่งตัวของดูเจ้าสบายเล่นไม่ยากทรงผมก็ทรงเก่านั่นแล้วเดือนหนึ่งก็โกนคว้างแค่เตื้อหนึ่งใบมีดโกนอัน2บาท3บาทโกนได้ไป10คนบุญรักษาเศรษฐกิจไว้จัดได้จัดดีไม่ต้องไปเสียกับน้ำมันตาผมไม่ต้องไปเสียกับตัดผมทรงลานบินทรงเก่านั่นแล้วสารพัดอย่างนี่เนี่ยคือเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะฉะนั้นศาสนาก็เช่นเดียวกันรักษาเศรษฐกิจไว้คือคนเฮาบ่ได้ลงไปลงในอบายยมุขต่างๆเป็นการเล่นกันหัวกันอย่างกันชกชิงวิ่งราวกันสารพัดอย่างคือตัดไปหมดถ้าประเทศของเฮาช่วยกันให้เศรษฐกิจจะดีแถมชาตินักบ่ไปวุ่นวะอุ่นวายกับเหล่านั้นไปใส่ร้ายป้ายสีทุเจ้านักเกินไปแถมอย่างหนึ่งเวลานี้ตู้เจ้าทั่วประเทศไทยสนองความต้องการของรัฐบาลซึ่งรัฐบาลบ่ได้มองหันเลยขึ้นไปขึ้นมาตู้เจ้ากับปิดทองหลังพระเหมือนกัน ซึ่งปีหนึ่งรัฐบาลต้องเสียงบประมาณก้าเหล่านี้ต่อไปตู้เจ้าไม่ต้องมาเสียสนองความต้องการของรัฐบาลคืออะไร
นั่นก็คือการคุมกำเนิดต้องคิดพอหรอก 300,000 องค์ในประเทศไทยเนี่ยคุมกำเนิดไว้จักดีถ้ามันมองง่ายอย่างเงี้ยเศรษฐกิจนะเอาเศรษฐกิจเข้าหากันนี่ถ้าปล่อย 300,000 ออกนี่ไปก็พลเมืองมันจะเพิ่มขึ้นปีในเท่าใดถึงวันถึงวันนี่ก็มีปัญหาเรื่องการอยู่การกินลูกมากยากจนอยู่แล้วตัวเจ้าก็ทำชาติดีฮือแก่บ้านแก่เมืองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเข้าใจเหล่านี้เป็นจริงๆเป็นความเข้าใจที่ไข้เขมากที่บ่ถูกต้องคนใดเข้าใจในอีอยู่ควรจะไปศึกษาควรจะไปค้นคว้าเอาธรรมะธรรมโมกันให้ใหม่แล้วเราจะได้ช่วยกันสร้างสรรค์บ้านเมืองของเราคือน่าอยู่น่ากินน่าม่วนน่างานน่าสบายอกสบายใจไปแถมจัดนักคำว่าศาสนาบ่ช่วยสังคมศาสนามอมเมาประชาชนศาสนาทำลายเศรษฐกิจจึงเป็นปัญหาที่เรื่องหมดไปคำว่าศาสนาแปลว่าครับคำว่าศาสนาก็คือศีลนั่นเองธรรมนั่นเองคนที่บ่มีศีลบ่มีธรรมคือคนที่บ่มีศาสนาถ้าเราไปล้มล้างศาสนาให้หมดบ่ว่าจะเป็นศาสนาก็ตามป่านนี้ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นแต่ใดซึ่งเขาก็รณรงค์เสียงเงินเสียงทองกันเพื่อสิ่งเหล่านี้เพื่อจะให้คนเขาจะได้มีความเข้าใจเรื่องนี้เขาพนาเขาลงทุนกันแค่นี้แล้วก็ยังวุ่นวายเกิดขึ้นอยู่ถ้าเขาหมดสิ่งเหล่านี้แถมยุบยับกันไปแห่หมดปากันใส่ร้ายไปสี่เรื่อยๆบ้านเมืองเขาจะบวชที่ประจำเรือนและจะบังงอกงามไพบูลย์สืบต่อไปแถมจัดนักด้วยอาศัยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากที่เฮาและท่านทั้งหลายควรจะทำตัวฮือเป็นประโยชน์กับบ้านกับเมืองศาสนาช่วยสังคมช่วยบ้านช่วยเมืองจัดนักคนเฮาทะนุถนอมน้ำจิตน้ำใจไว้องค์พระภูมิพระภาคเจ้าเพื่อนบ่ฮือนิยมเข้าของเงินคำทรัพย์สมบัตินักเกินไปฮือหาทรัพย์สมบัติไว้ในตังคิดตังใจไว้นักๆคนเฮาถ้ามีศีลมีธรรมนักๆแล้วคนบ้านเมืองเฮาก็จะม่วนอกม่วนใจพ่อบางใดมันเจิดจ้าไปหมดคนมีศีลมีธรรมหมดลาความม่วนความงามก็ย่อมจะเกิดขึ้นกับบ้านกับจองความเดือดร้อนย่อมจะสูญจะหายจะสิ้นไปเพราะว่าต่างคนต่างมีศีลมีธรรมพักบ้านพักเมืองอันทรัพย์สมบัติที่เฮาควรจะทนุถนอมไว้ตามในหลังตารากรักศาสนาไว้ฉะนั้นก็คือ1คือเป็นคนเสียสละเรียกว่าอาตานนอกจากการนั้นคือมีความเชื่ออย่างที่มีเหตุมีผลมีต้นมีปลายอันใดคนเชื่ออันใดมีคนเชื่อคือเป็นนี่พากันสะสมคุณงามความดีไว้ทั้งนักช่วยเหลือบ้านช่วยเหลือเมืองวันนี้การปาฐกถาเรื่องสังคมไทยกับธรรมะก็ถ้าจะสมควรแก่กาลเวลาจึงขอความสุขความสวัสดีจงมีกับท่านสาธุชนทั้งหลายผู้รับฟังรายการนี้และขอให้อายุมั่นขวัญยืนฮิมาก้าขึ้นมีโชคมีลาภเหมือนกันทุกคนทุกท่านตลอดกาลนานอายุวันโนสุขังพลัง

0: ละกะสินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำพ่อกูประหวดเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำพ่อเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเหี้ยเนอะอายฮะป่นอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ป้าแต้ว่าดีหัวหน้าคำป๋องคำป้อขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำป้อฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: ะเจ้า
1: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีธุระอัญญัง
2: โอ้สมัยโอ้อัญญังพี่นานมือมาโอยเงาปอ
3: พญาเก่าคืน
2: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บแล้วแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทคเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังโชว์เนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มขึ้นสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ้างเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็ผมมาไปเนอะ
1: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: วัสดีนักเรียนที่รักทุกๆคนเนื่องจากวันนี้ครูสอนจริยธรรมเขาไม่มาคุณครูใหญ่จึงจะมาสอนแทนวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องภาษาบาลีไหนนักเรียนคนไหนพูดภาษาบาลีได้ยกมือขึ้นสิ
1: ครูใหญ่ครับขออนุญาตไปทำมื้อนี้ครับ
2: นั่นแหละนายขวัญวันนี้เธออย่างอู้กรรมภาษาบาลีได้ตัวอ่ะ
0: นี่นักเรียนทั้งหลายดูตัวอย่างเด็กชายขวัญนี่เขาเก่งนะพูดภาษาบาลีได้ไปทำมุนีแปลว่าอะไรเด็กชายขวัญ
2: บ้ามีคำแปลครับคุณครู
0: ไม่มีคำแปลแล้วไม่มีคำแปลแล้วเขายังพูดออกมาว่าไปทำมุนี
2: ไปทำมุนีที่ว่าตะกี้ก็คือไปตามมุนีจะได้ล่ะครับคุณครู
0: เป็นความจริงเหรอเด็กชายขวัญ
1: จริงครับ
0: ไปทำมุนีแปลว่าไปตามมุนี

0: ับคุณยายครับจริงหรือเปล่าครับที่ยุงร้ายกว่าเสือ
1: ถ้าจะเป็นความจริงนะเด็กชายขวัญเพราะว่ายุงเนี่ยนอกจากมันจะกัดกินเลือดเราแล้วนะมันยังเป็นพาหะนำโรคมาสู่คนเราอีกอย่างเช่นไข้สมองอักเสบไข้เลือดออกยุงมันต้องร้ายกว่าเสือจริงๆสิ
0: ถ้าสมมุติว่าถ้ากางมุ้งไว้สองหลังหลังนึงมีเสือหลังนึงมียุงครูใหญ่จะนอนมุ้งไหนครับ
2: นอนมุ้งที่มียุงสิ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอันเป็นการเปิดเทอมใหม่เปิดเทอมใหม่ปีนี้โรงเรียนขอแจ้งระเบียบให้พวกเธอได้ทราบทุกคนว่าถ้าหาว่าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยไม่ถูกระเบียบแบบแผนของทางโรงเรียนจะถูกลงโทษอย่างหนักให้เข้าใจตามนี
1: ้ครูใหญ่ครับ
0: อะไรหรือเด็กชายขวัญเวลาพูดอะไรพูดต้องให้พูดมันฉะฉานอย่าไปพูดอ้อมๆแอมๆไปยืนที่หน้าเสาธงแล้วพูดเสียงดังๆแล้ว
1: ผู้ใหญ่เริ่มโลดเสพครับ
2: เลิกแถว

0: ไอ้มูลเขาไปสอบทำงานทางกรุงเทพบอกเนี่ยนาปีนี้ก็บอกมีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูลจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่ต้องห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปสร้างหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมันอยู่แล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอน้องเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่รู
2: ้ไปไอ้มูนโลดมาแล้ว
0: แหมโลดมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: ไอ้ซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาอย่าเน้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาหาว่ากระเป๋าแม่ก็มาจัดมื้อนี่แม่บ่ได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสัก 4-5 คืนนะลูกเน้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่ฮู้ใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ
0: ้ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดหวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: น้องหันพระกามาก
1: ็บาหันบาหันมาเล่ามาแต่ว่าเอาไปขว้างไว้ไหน
0: คําอ่อนเหยอู้กับลูกกับผัวน่ะอู้มันม่วนจ๋าหวานหวานพ่องเต้อยังบ่ฟังอีล่าข้างบ้านเนี่ยเปิ้นอู้กับผัวอู้ม่วนจ๋าหวานน่ะตกกระสูนี่อู้กับผัวเนี่ยปากยังกินเล็กกินขาง
1: อีล่าอู้ม่วนน่ะแล้วสูยังบ่ไปขออยู่ด้วยมันเหีย
0: น้อๆบ่เติกลูกบ่เติกเจ้าสักกําน้อ

0: คำอ่อนเฮ้ยนอนอ้อมทีวีอยู่งั้นเต๊ะถึงบักคืดก้าคืดข่ายอย่างพ่องกา
1: บ่ไปบ่ไปมีผัวกับผัวหาเลี้ยงกะ
0: ยังบ่พอน้องแดงข้างบ้านเปิ้นพ่องเปิ้นก้าเปิ้นข่ายก็พอมีรถมีลามีเงินมีทองอ่ะ
1: น้องแดงจ้างก้าจ้างข่ายแล้วสู่ยังบ่ไปขออยู่ตัวมันเหีย
0: พอบ่ได้พอบ่ได้อ่อนเฮ้ยถ้าเปิ้นมีบ่อนอย่างงัวอย่างควายเนี่ยนะสู่นี่ข้าเอาไปแลกหมื่นละเน้ออ
1: ันว่ะไผจะเอาไผไปแลกก่อนไผบ่ฮู้

0: เมียเฮ้ยวีหัววีเก้าไอ้พ่องเต้อพอหัวยังโป้ยาขึ้น
1: บ่าวีบ่าวีบ่าวีพอละครทีวีอยู
0: ่ยังบ่พอสีอ่อนเนี่ยเมียสุรินเนี่ยโอ้เปิ้นแต่งตัวงามงามกว่า
1: โอ้ก็สีอ่อนมันงามอ่ะแล้วสูก็ยังบ่ขอไปอยู่ต้วยมันเหีย
0: นอบิดคอลิ้วสะตกไปหลังเห็นดิจ้า

0: ินข้าวขาบนี้ลำแต่ลำว่า3จานแล้วยังบ่อิ่มเด้อก๋อย
1: กินลำตับลูก
0: โอ้สูอู้หยังอันเน
1: า
0: ะ
1: โอ้ข้าจะอู้อย่างเงี้ยมีปัญหาก่ออ
0: ่อนเนี่ยข้าก็ถามหน่อยเด้อสูเคยตากไงคำคันข้าวแล้วก็ยาแดงเต็มหูดังก่อ
1: บ่เคยก่อวะแต่ไข่ปะ
0: ปองยังมายังหันให้ซึ้งใจแล้วเด้อมีอันนี้นะถ้าบ่เลิกลูกกับนี่ทกสนี่นะสูนี่จะบ่หันข้าน้ำซ้ำเด้อฮึกาย

0: สวัสดีครับลุง
1: โอ้ยสวัสดีมีอย่างให้ผมฮับใจครับ
0: บ่ใจลุงจะมาฮับใจผมผมก็จะมาฮับใจลุงผมเป็นเกษตรอำเภอผมจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยครับ
1: ถ้าจะอู้เรื่องปุ๋ยแล้วก็แห้ห่วงครับไปที่อื่นต่อเพราะว่าเรื่องปุ๋ยนี่ผมฮู้ดีไปพ่อในห้องผมใหญ่ชึกชามาเป็นปีปุ้นดูตึงทีวีมีตึงหนังสือเต็มห้องฮั่นไปเจอไปที่อื่นเจอถ้าจะอู้เรื่องนี้นะไปเจอครับเจิญ
0: อันก็ดีละผมจะได้ไปแนะนำบ้านอื่นครับ
1: ครับพ่อยินดีครับยินดีนะใครจะหู้เรื่องปุ๋ยหู้ดีเต่าลุงใจมันเป็นไปบ่ได้

0: เอาเนาะพี่น้องชาวบ้านหมู่เฮาที่ผมห้องประชุมวันนี้ก็เพราะว่าเฮาจะมาอู้กันถึงเรื่องปุ๋ยมันเป็นปุ๋ยปลอมก็ขอพี่น้องเกษตรกรเฮาเนี่ยจะไปฟังใจเตื้อดีบ่ดีมันจะอันตรายกับพืชไร่ไม้ผลของเฮานะครับวันนี้ขาดไผไผมามาประชุมพ้อง
1: ลุงใจลุงใจลุงใจบ่มา
2: แต่กับลุงใจมาตัวเลย
0: เนี่ยลุงใจนี่ถึงขาดตลอดเลยถ้าอย่างอันก็ขอฝากหมู่เฮาไผอยู่ใกล้บ้านลุงใจช่วยบอกเฮาเปิ้นตวยเนอเรื่องปุ๋ยนี่นะ

0: ลุงจายลุงจายอยู่ก่อนนะฮะลุงจายลุงจายเป็นยังน่ะนั่งอ่านหนังสือพิมพ์ไทยนี่แล้วนั่งให้ญาติพี่น้องเป็นยังคะ
1: ก็เรื่องปุ๋ยเรื่องปุ๋ยหน้ากา
0: เออดีละดีละดีละหมู่เฮาก็จะมาบอกให้ลุงใจเหมือนกันนะว่าปุ๋ยที่เพิ่นเอามาแจกให้หมู่เฮาเนี่ยมันเป็นปุ๋ยปลอมปุ๋ยแต่มันบ่มาถึงหมู่บ้านเฮานะคนอื่นเอาไปกินคนอื่นเอาไปครอบครองให้หมดละเฮาก็ใครฮู้เหมือนกันว่ามันเป็นไผ
1: แต่ลุงฮู้ไอ้คนกี่มันเอาปุ๋ยประชาชนคนเดียวมันเป็นฝรั่งชื่อของมันกะไอ้เบอร์ชมอนมันมีชะตางใจกล้าถิ่นชอดให้น้องปุ๋ย60 ล้านก็เลยได้ปุ๋ยพันทิพย์นาคีรามพดกเข้าไปโกะคนเดียวเห็นละหมู่เขาก็เลยได้แค่ปุ๋ยปลอมเนี่ยโอ้ก็ลุงเจ็บใจลุงเจ็บใจ
2: สบายนะครับในช่วงนี้ก็จะเปลี่ยนบรรยากาศมา
3: แม่จะเอาวิทยุไปทำอะไรอ่ะหนูจะฟังรายการของพี่นิพนธ
4: ์สู่ฟังแง่หยังกับนิพนธ์ท่านปลำปลาเหลือเสียงแป๊บขันแล้มเอาวิทยุมาเนี่ยจะฟังข่าว
5: ยุงลายตายเสียเถิดที่นี่สถานีวิทยุท่องเที่ยวขอทานทั่วประเทศไทย
4: ฮั่น
5: ๆครึ่งนาทีต่อจากนี้ไปห้างขายยาสามัคคีบาทาเภสัช
4: ฮั่น
5: ๆร่วมกับห้างทองห่วยจิงฮะเสนอรายการข่าวชั่วทั่วไทย
4: ฮั่นๆ
5: ดำเนินรายการโดยเนี่ยบา
4: ข่าวมาแล้วข่าวเนี่ยบาบมาแล้ว

0: สวัสดีเจ้าก่อนจะมาฟังข่าวแรกให้มาฟังข่าวสุดท้ายก่อนเนาะเมื่อเวลาประมาณตีสองของตอนเที่ยงของบ่ายโมงตะวันเมื่อเจ้าของคืนวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หมู่ผู้หมวดตำรวจผู้กองพร้อมโดยจ่าทีบจ่าเทพจ่าเทิดจ่าเสิร์จ่าหมูและซิปกีมอยได้รับแจ้งว่ามีการทะเลาะวิวาทกันที่กาดมั่วมวยหมู่เมื่อไปถึงแล้วก็ป้าพ่อก้าสองคนกับไม้จิ้มเคี้ยวไป
1: ท่านกำลัง
0: เรียมดูกันคนลายถนนล่อเข้าใส่กันจะกังวลสวกคนหนึ่งชื่อว่านายมูกสันมุยเป็นพ่อก้าผ้าโหลแฮมคนชื่อว่านายลึกลึงหลวงเป็นพ่อก้าไอติมนายมูกสันมุยฮึกการว่านายลึกลึงหลวงเอาไอติมมาขายตัดราคาอันละบาทในขณะที่ตัวเก่าขายผ้าโหลตัวละ99 บาทปรากฏว่าผ้าโหลเขินบ่ได้ขายสักผืนคนไปค้นซื้อไอติมเหี่ยหมดก็เลยเซิงซางเยิงยางหุดเอาโคตรเงาสักกะลาดมาด่ากันจนคอเป็นเอ็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยเหงาคอเอาสองคนขึ้นมาบนห้องพักเอามาปรับคนละ500 สมน้ำหน้า

0: ก่อนจะฟังข่าวต่อไปมาป้ากับข่าวสั้นทันโลกโดยคุณสุทธิชัยเยินก่อนนะเจ้า
1: มีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดอุบัติเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่ไหนไม่รู้ครับจบข่าว

0: ต่อไปจะเป็นข้าวบริการนะเจ้าอุ้ยหน้านี้ก็เป็นหน้าแรงปอยหลวงก็นักคณะศรัทธาวัดห้วยมาพะลมขอเชิญแอลงานเป่าเวนีมวยหมู่โอ้ยงานนี้จะมีมวยฮึพอตั้งแต่ปากประตูวัดจนถึงในวิหารป้านานปามซักฟ้าข้าวมาประกาศนะเจ้านกลาป่าไม้ปลาสั่งลาหนองนกเขาลากอนดอนขอลาห้างปะกันไม่เนอะเจ้าถ้าสปอนเซอร์เพิ่งมาถอนไปเหตุก่อนนะ
1: ข่าววันนี้ไข่บางไปหน่อยฮะ

ตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกแล้วขอกราบเรียนเชิญคุณนายอัมพรเป่าเทียนดับไฟตัดเค้กฉลองวันเกิดด้วยขอเชิญครับผม

0: เนี่ยอลีแต่ว่าพี่ไปงานวันเกิดคุณนายอัมพรที่โรงแรมนะม่วนม่วนพี่อย่างมาค่อยจัดอย่างเปิ้นสกรรมเหรอ
1: ก็เฮาก็จัดได้เหรอพี่น้อยเปิ้นจัดได้เฮาก็จัดได้นะกะจะไปเดือดร้อนมันหยัง
2: โอ้จะไปเฮียนเปิ้นเปิ้นรวยแล้วเปิ้นจะจัดอย่างใดก็ได้ตัวเก่านี่ก็ขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินจะไปเฮียนเปิ้นจะไปเนี่ย
0: โหลุงโมมาดูๆเขาหยังเฮาจัดเฮาบ่ได้เอาเงินลุงโมมาจัดหรออันนี้มันเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปากเฮ้ย

0: บอปอไปเอามาแถมวันถูกพี่น้อยจะไปใจมันเกิดพี่น้อยเหยียงกินเต็มตี้ตามสบายหมู่เฮา
1: ฮะ
2: ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
3: อีกน้อยอีกน้อย
4: ร้องไม่ได
3: ้เบาๆมันดึกดังเร็ว
4: เงิน
3: ไปเดียวนี้บ้านเมืองถูกหาคนเดียวกัน
4: ได้เงิน
0: จะไปปากปู่โม่เฮาห้องบ้านเฮาเฮาบ่ได้ไปห้องบ้านปู่โม่รู้
3: จะรับก็รับบ่ได้อ่ะ
0: รับบ่ได้ยังมาตายเหี้ยเรื่องของคนหนุ่มคนเฒ่าบักเกียวจะไปปาก
1: อ่า

0: าขอยืมสตางค์ลุงโมซะ500เหรอ
1: จะเอาไปเนี่ยอย่างแค่กลาง500
0: จะเอาไปเป็นทุนขายกล้วยทอดนะลุง
1: แล้วทุนขายกล้วยทอดเก่าของมึงมีไง
0: ฮอไปซื้อเหล้าฉลองวันเกิดว่าเสี่ยงไปเหี้ยล่ะ
1: เนี่ยลุงสอนบ่ฟังหาว่าบ่ใจเรื่องของคนเฒ่าเงินบ่มีแล้วก็มาถามยืมของคนเฒ่าบ่เก่า
0: เฮาผิดไปแล้วลุงกับนี่เฮาตึงมาจัดแถมซ้ําแล้วนะฉลองวันเกิดนี่นะ
1: เนี่ยกําบ่ล้านเปิ้นว่าหันจ้างขี้จะไปขี้ตัวจ้างตัวบ่ฮู้ตัวขายกล้วยทอดขนแขนบ่หินเอออีน้อยกล้วยทอด

0: ดีครับลุง
1: ครับผม
0: จะมาดูหมอกครับ
1: ครับครับ
0: ถ้าจะดูหมอกก็ยื่นลายมือมาครับ
1: มือบักฉาดนะครับ
0: มันเป็นยังลุงอย่างลายมืออย่างห้องเมืองห้างเนี่ย
1: จะดูก็ดูไปเลยนะบัตรมาติห้างตินี่มันบัตรจับนะ
0: โอ้จับนี่มันอะไรยังอะลุง
1: มันเป็นคำพูดของคนรุ่นใหม่คุณบักเข้าใจ
0: อ่ะลุงเกิดวันอย่างครับ
1: วันอาทิตย
0: ์อ๋อวันอาทิตย์ก็เดียวกันเนี่ย
1: ผมดู
0: ตำรากันเนี่ยลุงเนี่ยตำราบอกว่าท่านที่เกิดในวันอาทิตย์แพ้ฤทธิ์เขี้ยวงาแพ้หมูแพ้หมาท่านว่าไม่ดียาเมื่อเวนไตรวิ่งไล่กากีถูกยักษ์ดักตีที่หน้าโรงแรมโอ้ลุงวันนี้บัดดีนะลุงเนอะ
1: ไป
0: ลุงจะฟังไว้ไหนน่ะ
1: เดี๋ยว
0: ฟังไปเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นกระหม่อมเลยเนี่ย
1: โอ้เอาไว้ให้ก่อนนะมันจะได้ปีกมาแอวหักการจะเกิดมันอย่างแก่หมูตัวนี
0: ้
1: ไปเนอะ
0: อย่างแพ้ไปข้ามหมอพวกเนี่ยมันนั่งไม่เจ้ายังไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยลุงบัดดีด่ะ

0: ดีครับคุณหมออ
1: ๋อสวัสดีครับลูกซุปวันนี้จะเอาแต่ตามเฮือกับหมอกครับ
0: โอ้อันจะตังไว้ฮันก่อนเถอะแต่คุณนี่นอนรับฝันหัน
1: ก็ได้ครับ
0: ผีปู่แง่มาเข้าฝันว่าผมนี่เกิดวันจันทร์มาใกล้วันติดชักกรรมเฮา
1: เออเอาเฮือมันแน่นะลุงซุปอันตายแบบแม่นนะครับ
0: มันก็แล้วที่ผีปู่แง่ฮะกระหายเน
1: าะ
0: ผีปู่ผีแง่ลูกเพิ่งว่ามันจันทร์เนี่ยแต่ร่างว่าแม่นนะกระหายเนาะ
1: แน่แกแน่วันจันทร์แน่กะถ้าวันจันทร์เนี่ยผมจะดูขึ้นหน่อยก็เด้อกันเนาะ
0: วันจันทร์
1: ที่คะเน่ท่านที่เกิดในวันจันทร์ลุงซุกในอักษรสอท่านที่เกิดในวันจันทร์วันนั้นหมั่นหันหมั่นเหียนลาบนั้นบ่มียามเมื่อพระรถตบกับเมรีอักษรสอบดี3วันนี้อาจถึงตายโอ้ลุงวันนี้บัดดีแหละลุงฟังอย่าออกไปทางนอกนะลุงเนาะห้ามออกจากตีนจันทราเป็นเด็ดขาดลุงเพราะลุงมีเคราะห์อาจจะถึงตายได้นะครับ
0: เอ๊ะแต่ขนาดง่ายมาเกิดวันจันทร์เพียงยังแบบป้นเตื้อจะถามต่อก็จะแง้วไปจ้ะจริงๆนะหมอเกิดวันจันทร์นี่มันเมื่อคืนไงจะเป็นวันอังคารบุรีจัก
1: เอาขึ้นมาแน่นะลุงยังได้นะแล้วจะไปไหนนะก็หมอยังมาฮื้อแต่ลุง
0: มันจึงจะได้มาแอวหาการเชื่ออยู
1: ่แต่ว่าแต่ไม่ได้ฮื้อเนี่ย

0: าะ
1: ป่าสุกเจ้า
0: จ้าจ้าจ้าจ้าป่าชูป่าแก่ป่าดีป่าจ้า
1: วันนี้นัดเลขไว้ลืมหรือยังป่าเลขลานทองอ่ะเจ้า
0: อ๋อจ้าจ้าจ้าจ้าจำได้เสมอคนดีทุนหัวฮั่นคือว่าอีนั้นเลขจ้าจ้าหมอเพิ่งดูว่าท้ายน้อยฉามวันเนี่ยห้ามออกจากบ้านโดยเฉพาะห้ามออกจากนอกใจขาเด็ดขาดถ้าบายังอ้างอาจตายอีนะเอออันป่าขอเปลี่ยนเป็นวันพรุ่งนี้ได้หรือเปล่าจะป้นวันนี้แล้วนะ
1: เลิกกึดแล้วป่าคนบ่มีสัจจะถ้าจะมาวันพรุ่งอ่ะบ่ต้องมาดีกว่าเลิกจะปิ๊กบ้านไปเยี่ยมแม
0: ่รอเดี๋ยวนะรอเล็กรอเล็กจ๋าจ้าเล็กเอ้าไอ้เชฟฟังกับหมอก็เป็นดีผ่านหนูเล็กจะปิ๊กบ้านไปเอาหาแม่จะปิ๊กมาเมื่อไหร่ก็ป่าบอกแต่ไม่ชอดตากล้วยเจือดีมาเจือดีเนี่ยแต่มันจะไปนั่งกินก็ได้คือพอชักฉามนาทีก่อนนะไอ้ล่ะว่าล่ะไอ้ล่ะไอ้ล่ะหมอเพิ่นถึงบอกแล้วภายใน3วันห้ามหัวพ้นนอกใจค่ะขนาดมานั่งตีนข้างใดนี่มาได้เอ้ยบ่เป้าตกแค่หัวหลงกันแน่บัดน้องเล็กน้องใหญ่ยังชักอย่างอ่ะเนี่ยเพิ่นว่าหมอดูกูกับหมอเดาเฮาบ่เชื่อก็บ่ดีลบหลู่ไอ้ลาก็เอาลงแน่เอาไปหาหมอแน่

0: ขอตรวจบัตรหน่อยครับ
1: อ๋อนี่ครับบัตรฮะ
0: อ้าวนี่บัตรหมดอายุตั้งนานแล้วยังไม่ไปต่ออีก
1: อ๋อผมไม่มีเวลาครับ
0: เสียงคุ้นๆแล้วไปต่อบัตรเนี่ยเขาไปต่อที่ไหนที่โรงเรียนหรือที่วัด
1: เพิ่งจะเหลืออย่ามาหลอกให้ผมพูดเลยบัตรประจำตัวเขาไม่ทางที่โรงเรียนที่วัดหรอก
0: แล้วก็ทำกันที่ไหน
1: อ
0: ้
1: าวครั้งก็ทางที่โรงพัก
0: งั้นก็ไปโรงพัก
1: อ๋อไปทำบัตร
0: ไปติดคุก บัตรประจำตัวทำที่โรงพักไป

0: โอ้ถ้าหลวงมาวิ่งเธอวิ่งเถอะ
1: ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่ง
0: ไม่วิ่งไม่ได้เนี่ยแล้วเขาจ่าแล้วนะ
1: เขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาไม่ใช่ตำรวจจ่าโคนะเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยวเขาจะพาเราไปเที่ยวอย่างเดียว
2: อ้าวพวกคุณจะไปไหนกันครับ
0: อ๋อพวกผมมาเชื่อเมืองไทยครับ
2: อ้าวแล้วพวกคุณมาจากไหนครับ
0: อ๋อมาจากพม่าครับ
2: อ้าวงั้นก็ต่างด้าวสิเนี่ย แล้วมีบัตรผ่านแดนไหมเนี่ย
0: ไม่มีครับ
2: อ้าวแล้วเข้ามาเนี่ยไม่กลัวผมจับหรือไง
1: อ๋อไม่กลัวหรอกค่ะเพราะครูตำรวจไม่ใช่เป็นตำรวจจ่าโคครูตำรวจเป็นตำรวจท่อเที่ยวหนูอยากให้ครูตำรวจพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปทาเข้าโดยเฉพาะโตยากุ
2: โอ้โหกินอาหารญี่ปุ่นด้วยนะ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะโตยากุโตยากุ
2: โอ้ต้มยำกบงั้นก็ไปกับผมเลยผมจะพาไปเที่ยวไม่ต้องกลับแล้วพม่าอยู่เมืองไทยนี่แหละ
1: แล้วคือตำรวจจะพาหนูไปเที่ยวที่ไหนคะ
2: อ่ะตามผมมาผมจะพาไปเที่ยวห้องขัง
0: เฮ้ย
1: ตายไปเที่ยวห้องขังกันเห็นไหมฉันว่าแล้วนะเขาไม่จ่าแล้วหรอกเขาเป็นตำรวจท่อเที่ยว

0: อ้าวคนนี้จำได้เมื่อคราวที่แล้วก็โดนจับครั้งหนึ่งแล้วยังจะย้อนกลับมาอีก
1: อ๋อผมไม่เคยมาครับมาครั้งแรกครับ
0: อย่าเถียงผมจำได้แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อแสงครับ
0: แล้วมาครั้งที่แล้วชื่ออะไร
1: อ๋อชื่อชัยครับ
0: แน่แล้วเมื่อกี้บอกว่าไม่เคยเข้ามาไง
1: คุณตำรวจขี้โกงอ่ะหลอกให้ผมพูดอ่ะ